0: ไปกวนฟริด
1: ตานนไปตานะเอาเนาะให้ดมก็ดินพดเนาะสนาดานี่นะกันเนาะ